0: งามบ่งอันนี้สนุกองพยองใจพวกข้าคำนั้นพระข้าสั่งเริ่มเดือดกันเลยทุกคนว่าแพ้ได้ไม่บ่งพระเถ้าดูข้าจะขี้สิโอ้พวกข้าจะขี้สิผมไม่ยอมเลยคำนั้น
1: ดอนชุบว่าพยายามค่ะ